有列入查得到一种呢，这个点查我都共产的，说东卷呢，有列那边都说东卷呢，都穷呢，有莫给晒查都特呢，后边是好蒙都海路，那有列那查着我一种呢，这个点查个多。莫给沙拉罗你要准备给我路就是头周梦神作了一下我周梦神作了一下就头神作你要准备给我的路就是一样的那个是的叫我都跟学多么沙拉天有塞土特人人都是等着我也被海蒙土特我看人都是和蒙土海路人都很好也可以你这样你都能够一五四street也能够一这哦一五四这 WWODFORD J Street nya toka a je ya nya Craig Gibbon e ya lena cha to i chung ne ti ku din cha de ko sha de ya tu kong she je ya to mu kong o chung sha la lo no she sha de ya po chung tu te la wo tu te kian tu sa tong chua nya chung da no le e bi tien da sa tong chua da no je o te cha tu kia to lo he oออรอละชูนะเอยะเลนอฮะยะไซตุเชนะเอกะจันเนจะซีโอโอตุกงเชนะดะนอกะจิโตมูชาลาญะตุนติโกอลุจะลีทอจัวมงเชนซอนเดญะตุติไฮเลนละยะญะตุกะเชิงเจอปอซิเชญะตุซังกรีนบูลาวาอนาคตใครกินเบอร์เนอร์เอยังเล่นว่าที่เจเชียเดียเป้เสดยนจีจนเนี่ยจะตีที่จะคือที่นั่งชาเนื้อโตตีเนื้อโตอนุตีก็อรู้จุดหลีเท่าเชิญสอนเนอร์

0: 哦，头大门的故事的东龙，我依然也说胡乱的，如果礼物了要你家了，全家搞明白了，到此，要你那只那么些，不要好用它，我别都我开好了的呢，我用。在不是他先你他做阿姨要你这么是这这给是他的要用啊个莫路阿姨他都被叫你叫自己的工地要都得给那些他到到这家去说弄啊对吧卢大哈呢我 Hello
1: 哎拿了了
0: 哎个塔是吧
1: 怎么了就要不得了不把那塔们决定的我啥塔们决定的被我梦嘛用过的被几处故事的头被我寂寞一样的去多到多考了一点被几处故事的用过的被碰几八天几超天如果你的个被莫工厂变的路路还能压住的钱呢一个来包被接配合包来接就在那里了莫得去了可是的工作了这边工作嘛我在这边没走路呢
0: 压个
1: 还有这边去工作也被接你那么说那些我的不在那看的我的工作那边多多了那个了一样你也被叫我多那些因为是要跟狗的了
0: 你
1: 也被是要跟狗的了这多多了被叫走的凶了呢都被叫走的凶了都凶了呢那不是得投币也是说等说了就被应该来害了三年多年了被叫叫了来应去他被倒下被我后来被应我的爹下被应说就跌了下我这里来再摘了海天那不是得但是那被多倒了没够了你有没进去多少来客呢也
0: 行
1: 吗你有没进去多少来客呢你也可用客的我的总梦要的求生了呢主要路线啊在这里莫斯都卷到了海天的这里我拖到梦路被母猪的那垂天的路还能来
0: 我
1: 在这里是的主的工人如果给是拉到那里狗阿路卷领导呢被谁塔的人有的说的去做的来那个说的一起弄的说的一起拆的那些被摸塔就是背后有我的家一点背后我还得转得来背后我怎么叫我老八楼那些谁都有没有搞不了有没有家庭那些
0: 有个年龄的
1: 我在他们
0: 只要我我的不太多还要对对我这对对碰我领导大目的去还说等久了好工好什么都了把钱也是了是钱个工好好没到中电脑了个没到中呢
1: 我想了别还慢慢的这别用我的别去别去我莫给啥的路里还能啊有没花钱了嘛有主你就把小女了有什么都不晓得我刚做工晓得刚看到你好像都考得来晓得是办的刚做工晓得好说的说呢你就去给人一种呢叫我就我后来的要故意的拉水叫我后来有个招的拉水刚念的那那么因为我有这么有好的机来但是呢给这些用我的人也知道了这些东西也多做工晓得好那些你也好的财路是对着那个民间的人等待有些巨害有些巨木害了有些都贡献到所以是八步都贡献到财路那么这种 你也用多些，这鱼没进去就是来就够些，嗯。
0: 嗯。
1: 嗯。你不是白天的是吗？那个那个鲑鱼几斤？好的斤了，所以给看到了的眼里呢，没差带了，你这么多鱼，我多带几鱼了，等到刚好他的呗，你要被。有啊，我开嗯，开车跟来呢，好给开了用用家的家给狗呢，还有狗的家家，所以我又多开来呢嘛，有狗那几多那几多，我那几多就有我八头天，
0: 嗯，
1: 所以就摸人家嘛，不过给王天那老你一摸你真几种呢，嗯，那头鱼还嫩呢，那要的那里还嫩呢，这保的哦，那十八个呢，我都也最多都不考。嗯
0: 嗯
1: 呀，嗯，我直接带带嘛就包的呀，我的家人，但是嘛，那天说的是公的公些的，我说的这种被我母鸡刀，被我的家人，嗯，
0: 呀个，
1: 嗯，
0: 哎，这里古啥嘛，那里在吃呢，哎，给不让天了嘛，中国罗山梦给吃不了，用来这里古包，这里古包也可以到我好旅。ก็จะว่าเขาหรือวอร์เรนเทียตัวน้องก็มั่วใจเขาก็ได้เรื่องใหม่ว่าต้มหมูเทียเขาหรือแต่จะลิกูซื้อมากูว่าเป็นตัววันหนึ่งแต่จะเนี่ยจะวินพนันในขมเจก็มัวตัวร้องมันตู้ก็เนี่ยละท้อเนี่ยกี่จัวแล้วก็ยังจะเขามูโชว่าเมคานิกคือโป๊กเขาแล้วก็ตัวกงนี่เด้อเลยจะจอดรถก็มูโชว์อะไรล่ะก็โชว์ว่ามันตอนเดิมสิล่ะจอดรถเจเลยใช้อู้ก็อย่าไอตัวนั่งควักอู้เกินน่าเจเลยจีริใจก็ว่าเขาหลือเที่ยนั่นเองอื
1: มนี่แม่ไอ้ยานี่มันจริงจริงเหรอฮะนั่นมันถือมันจริงจริงอ่ะแต่ก็จะเกษตรป้าเนี่ยเกษตรป้าจะอยู่มูตอนเบรนบาร์แล้วตัวเขาตายแล้วนี่เดี๋ยวยิ่งอดได้ใช่ไหมยิ่งอดได้ก็แต่ใช่ไหมเราป่วยจะอยู่ยังอีกทูเออเชื่อมือเท่าเท่าหมดตัวฟ้าเกิดชีพันเดินนะจีเรื่องมันตอนเบรนตั้งอยู่ที่เราเขาเดี๋ยวมันมันอยู่ตัวว่าจะเขาเรียนมาอย่างอดได้ก็ยังกันอยู่ชีพตัวนี่จียังมันจริงจริงนะก็ไปมองซะก็โคจรเที่ยงเรื่อยๆสิบแปดเที่ยงเอกว่าไปวันจีนเราที่นี่ไม่ใช่หมู่เที่ยงเราไปเลยปัจจัยก็ถ่ายแล้วเนอะไปจากว่าจากตาว่าจีบก้ามูนี่เลยนะ
0: จี
1: บก้ามูนี่จีบป้องเฉลิมตัวเราป้าจวนนี่เลยนะ
0: เ
1: ราจีบจีบเราเฉลิมสิเฉลิมจีบป้าจีเตียนนั่นเจ้าที่เราคนหายเนอะตาไปจะน่าเจ้าไปมุดจัดเจ้าเดินเดินมันตอนนี้น่าเฉลิมฮะชิปาจิตโตเลยนะเกิดมุจเจเยคนละเชื่อแต่มาเลคุสิตาก้าจิตจะอยู่ลีละ
0: อยากเก
1: ิดแต่ในถามจริงๆแต่มาจะช่วยเชื่อแต่ยังไม่กูจะจ้ายาช่วยจ้าเกิดอะไรปุ๊บเดี๋ยวว่าต้องลงไปถ่ายไปกินอะไร
0: อย่าลืมนะวันนั้นอื้อกูโตถามจริงๆตอนเด็กต้องจดเทียว่าแก่หรือยาอะไรเทียไอ้ยาเล่นนะจดเนี่ยจดสีไอ้ยาเล่นตือไม่เชื่อได้ปวดตัวป้าหรอฮะตัวป้าเขียนดันเทียเขียว่ากงหูเทียไอ้ยาลีนอเป้ชิเขียเจียอย่าเป้ชิเขียกงหูชิเขียหายลุนสะต้องจวนดันนอเจียอย่าเชเป้มงอีจิลีกูรอตัวเป้มงลุมเบเทียเป้มงจ่อหลู่หรือละจ่าจิลีมูขัดตือละชินดีลีเลยเอจีจงก็เต้นเนี่ยต้องว่าชีสันดีเต้นแต่ละเทียเอเยลีน่าเป๊ะจะให้ลุยเงินเสียรอเลยล่ะท้อจันเนี่ยจะสีตัวตุ๊กงเสียเทียป้าตุ๊กเขี้ยเขาหรือเนี่ยจนดันนอเทียเอเยลีน่าว่าที่จะเสียเทียจะตุ๊กงเสียเป๊ะอย่าตัวชินชีเนี่ยจนนุติโกเท่าจัวเท่าเฉินจ้าเนี่ยจนติเซจ้าเจ
2: เกี่ยวกับการใช้อิสุนจีจะต้องกงเสียเนี่ยจะโหไปดูแสงวิทโทเรียนั่นเนี่ยจะตอนนี้จะเกี่ยวอิสุนไปมามิติอิสุนเอจีเอ็มมิติเนี่ยจะต้องตีก่อนหรือจวดหรืออะไรนั่นก็จะถอดเสื้อจวดเท้าสั่นจ่อ nó tổ nước sạch tới để tổn tê nó nhất là được cụ chế nên còn yêu vu phước street crack về bên giải trí trầu nó bây giờ mua cái gì ta ta ở chế miệng thì hãy cho ít xem phần chi nó sẽ với kiểu số tung nó tàu mình rồng đi trả thế có chữ sân cha bờ bây giờ giải tụt theo cho tròn đạo mong program sản tung cho three triple z đó nó về tia tụt theo cho khía đạo sản tung chuyện nó tôi khía tàu ở sân bay nó lại ở thềm nó lại con tay cơ kia lại được họ giờ là vậy tụt tụt cũng xe sự giờ nó nên sẽ đào cho và tụt cũng xe hồ sản tung chùa three triple z nó nên mua chạy tua cũng cái xa la tròn tơ có chơi nhớ đi của hai ta là nó tròn không đỡ nó ấy tôi là này tôi xài tôi thích cho nó tròn đã chia nó tròn đã nó có kiểu sử dụng cho nó một đồ ý xong ở xong tận đây nó mà đi xài được tôi chia ấy và thích chơi chia thì nó cho ôn nhiều gì để chọn tôi cũng sẽ sửa đời để tôi còn cái xa la lo đầu nó đi có ở chỗ lì ở trên cái đầu nó thấu sẽ ở chỗ thầu sân gió là một đầu nhà ta xuống đó nhà đầu nó sạch đẻ nó nhà đầu đợi bên nâng cầu y Woodford Street Craig về bên giải trí đầu giải tụ thơ chứ tụ thơ cho sở tụ chùa chia nhà đầu nó tụ tổng đề chẳng chẳng hẳn nó ở nơi sửa đời cho tôi cũng sẽ nó tôi cũng thế cha họ sở tụ chùa nó thế lúc sở tâm của lúc sáng tông là cái nó ở nằm phòng của cô sau xa trong cái sim cho tụ búa là cái sim mà lúc sáng tông bị lòng thiết ra nó chỉ mất cú đại sim đều cancel là chỉ bỏ họ đi trả cũng rất thiệt số lúc lì thì là thọ từ một tí thế chỉ bỏ tiền là họ mất cancel là vì trả thêm một tấm bằng ác chỉ đặc cụ từ sáng tông là mất cancel từ đi xa cho tàu messi rồi để sẽ đợi cho tôi cũng sẽ đợi là lên đó lúc số hù nó chỉ có họ tôi cùng cái sẽ là đó luôn đợi nó của chồng tàu
0: giờ lên nó về sẽ hở hai lúc muốn chạy từ giờ ta sẽ hở chạy vì chạy chúng mua và tôi cũng sẽ trông thế giờ lên nó cha rồi cho nên cho gì hai tờ sở tăng chưa là chỉ mua từ cũ xe hai tờ cùng hộ là chỉ mua từ cũ xe hồ mua kế xe là chỉ mua cũ từ cũ xe nhớ lại ta kỳ trò ở chỉ mong một tờ gì mong cỡ cái chạy mong là chỉ mua từ cũ xe giờ lại bé mong khó chờ và à chỉ chỉ khai xe giờ tỷ họ từ sẽ đợi họ cho họ từ là chuyển đi đi cái che là chỉ mua tôi chơi tôi chỉ chơi tôi cũ đã nói là chơi tôi cũ